0: ได้จำรานิงได้ว่ายังลินชังเมียวกึ่งมากำวางมงดิงกับเรเจอหากะหลอกสานิงก็ลุซุนมกุมกามูอาจารย์ว่าไข่ฉลาดครับว่าไงเทมเรนฉันเทียไข่ไอลุซุนมกุก็ตั้งกระจันนะไข่เสียงกันราทาแกรตุชามนุนนะมงตันติงตัวตุชจำครับว่าลุงาไอยายังทาลุซุนมกุไข่ไออีกครั้งก็มู่มลีจาจันดูลุใสสกอลไลก็น่าเจอลูไอเจอหากะหลอกชานาลุซุนมกุมกามูก็แต่ชามก็มียังนาชวามชาลจาจันนี่แพ้ปูกาก็จังมูชังลูชงุนนาชวามชานี่กุมพรอตำจัดไอมครนลามโอจัดยาครับวาลุงาไอท่านตอนนายจุพันก็อยู่ยังแต่นิงสตามสมก็นาสตากรุลมันวาดูยังตึงแครมชากุมไกตึงลาเปาลกอนเจ้ากุมพรรับตัวละครนูไอกุมพรจพันเย็นกะดีละข้องจามันจะชิมลีริจโควันละข้องดุนนะสตาละไงก็นาสตามสมรมานาจพันทะเย็นกะดีมลีชิสเงียร์ริกรุวันมลีโลจัดลุงาไอแต่นิ่งก่อนนาเรวายังกันจอดันนู้สังกอนสิสัตมุบันดับนี้ตึงยังกุมีอารูไรดันนู้สังกอนอดูจะปัดไอโมกลอสจ่าจักรวันนะแต่นิ่งและทาชนิ่งทะดันนู้สังกอนอดูเทเสียงไอจังโมทอดับนะจังสงวนไอจุพันก่อสิงิจามงาชิจุโคดูงาไอมีว่ามองสิมโปรตึงตาเสียดันวุ่นพอมบุคอมลามสกาชเจนไอชมูชมัดโมได้แบรนทามาเลเซียมงโกพกลอสไซมีว่ามงเทสิมโปรตึงตาเสียดันวนพอมงดันนาบุคอมมุดับนาสุยาสลังบุคอมลามพงลามเดียนากษามสมจาจันนีก็ชมูชมัดโมทาสลอมไลวามไซได้หลังนาทั้งโหนทั้งไดโมมตุงก็มีว่ามงเทสิมโปรตึงตาเสียดันวนพอมงดันนาบุคอมมูชงว่างทั้งโหนทั้งไลป้อมพอมสงจงกลอครับว่าชามยานบุคอมลามมาดังจ่อจึงคาระจัดลำแพงกุนนานปัญญาครับว่ามดุมไคลามกราวหีคัดไอมีว่ามองสิมโปรตึงตาเสียดันวมพอมกรรมการรุมไอลำกอมเดียนลำแพงวนปัญญาครับวานาแรงาไอในชาหน้าเดียนสตาสิงเอคุณกุยาชนีอเมริกามงมงการวงบังรับตัวก็สาจงเอกซาไมเคิลฮวาร์ตจุนยังทั้งหลุทั้งรำมูแพอาเดียนกึนจังโจนามตัวอเมริกามงแดนกุมสมการเทลังผู้อีลังมงแพเพียงมูชมูชมัดมูการจึงเก้าใส่งาอูไอในชาหน้าเดียนสตาสิงเอคุณกุยาชนีอีลังดับโนพงยิจุนไอแต่บรันทาอีลังมงเทอเมริกามงเลบรันนาชุกบรองโมบิมปรูไอลัมทาอเมริกามงเพียนนีกาอังซิมบรอชามยันนากซิมดุนชานาชาละคงจามจาชิมจาแพซากับตาใสงาไอชิกามดัดงาไอคบชวามชานีแต่ลังนาชิกาโกคนสองคนนาละจังสบายดันไหนเรียมดุนนาซีจินพินโคจุนไออาเคมงกามิจิสาเทมคอมงวยนีมดุสบายดันนาจอมดัดลากาม
1: ีจุดสัตว์นั่งเชิญลาไทยเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมาจุ่มลำละหมดนันทะเราจอมสกุล
0: เดนี้มีชิจินพินากาโดมีเชิญลาเคียงละคงเย่ชิมงานเนียงชะตาละคงชิยาชินีตุงคงมุมดูชิจินพินกันจวดจัสกันเวอหนึ่งบ่อพงกุจินำปัจจุคุลังจะพองทะมงกาข้อจวนไอโกมดุนสบรอไอลูชาในมามอุ่นดีลามอามาคำนาไรยังไขมูจึงคาโรจัดไอลดาดสัลวานไอคูกยินไกลลาราไอไขมูประเดียบลามทุชมดนาไรยังมันโกนาลูชาในมามชูลาจพันกรินดูไอลามชบินดูไอทางกานันไอชิงจงกุนกคินลานนาตึงยังมดุจึงคาลามโยมทะสุยาดรากราวโจอังไอคูขันกลสตุปขัดวาราไองาไอ
2: Yunnan sen shpoy somla krung sprata Chung pho ga ko mukom ngui shpoy nga ga ai
3: Yunnan sen shpoy somla krung sprata Chung pho ga ko mukom ngui shpoy nga ga ai
4: Shigam dat nga ai khop nuwa phunaw ni ma jin chung khu ni kham ka jang nga ma ni mukom ngui shpoy atian pai tu ra ai.ได้หลังนามุขคอนมุงอิชเปอาเตียนทาเอ สักคงสามอันนี้จึงพออันนี้มาดูคำมุงตัวนาป้อมุลัดเชิงละครชิมงานิงชนิงนานตัวถ่ายกลัวละจังสุโปรไอวูช้างเหรียญจิตตึกยุ่มหมอกหูไอทีวีดีมุขันสำลักคุยก่อนนามุขันนี่บางด้านหน้ากายมุขันคุยแต่ก็ป้อมุลัดมาดูใครคุณนาสุโปรไอน้ำพัดละครหูนามุขันสำลักคุยมุงแรงเอาไอ

ชิกามตัดงาไอคอดนัวนี่มากินจุงคู่นี่ยะอันเทจอมมาตัดไลว่าไอคอดแดนี่ก็สักคงสามอันยูจึงขออันมุดคำตัวนาป้อมุลัดทิ้งลูกข้องชิมงานิงชิมิงนานตัวถ่ายกลัวละจังสิบร้อยไอกูช่างเดียนจิตจิตยุ่มหมองหัวไอดีวีดีมุขคอนสุนหลักก็นามุขคอนหนีแรงง่ายมุขคอนควินแต่ก็เป้ามุนลันมุดุใครคุณนาโลละจังคือเพราะไอ้น้ำปันข้องหัวนามุขคอนสุนหลักคือมุขแรงง่ายอยากพร้อมเดียมุ่งจึงยังเนาะมุดุกลัวตัวดูนาแพะมิดมาตาไอ้ถังกากำช้ำกายแต่หลังนามุขคอนมึงเลยก็พันตองก้อนนาละจังสวยตันไอ้เจไปคุณกา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价片五千出柜，
2: 干带十三班呐，
3: 你苏我师傅，
4: 广播行带更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกเข่ากู้เสียงเมียว
6: ให้ดีผีหมอกพอกเข่ากู้เสียงเมียว
7: เป็นน้องขอตั้งไหนสุริหุษาสวัสดีค่ะท่านใครเข้ามาปอกในเขาตีท่านใครตั้งไหนดันที่หลังนี้ยินนันสันตั้งสันจักเบาชิมไว้ทัดเตียนตั้งหลงชิมไว้ได้ป้วนเต๋อเจ็ดปากบนเชนฟ้ายินนันสันฝ่ายการฝ่าทัดเตียนชิมไว้ทัดเตียนได้ข้างเมมาหลงหลังยินนันสันน้ำเข็มเลี้ยวกันหยิบเมียวได้อยู่เหนือป้วนตีป่าได้โจเอ๋อข้างส่งตื้อเต่าของเจ้าจำหนังว่างที่ปู่เจ้าถกเหตุใดมาติสั่งว่างการผ่านสั่งเฮออาเมียกวนเหมืองมีหน้าการเหตุดันดำเติมมาปีได้เดินดังต่อถังเดินหกได้ตั้งเติงฝ่ายการจากจำในโศกันมาดำเติมมาเลือดดีปากได้18ป้ายเจ็ดยังไม่จบถอมเขาสาตังเมื่อเจอได้เขาสั่งวันในยินนันเซนติสั่งได้จักเหมาชิมไว้ทัดเตียนปนเต๋อเจ็ดปากเหมือนเช่นวะจังเชียนไว้ได้ท่าเตียนเคิดถึงเจ็ดปากสิบเก้าหมื่นเชียนวะอยู่แล้วเอิงตีป้าปลายสารได้เป็นหนำป้าดัง

0: 大感妙等待科学来他的慢算便来忘地马里表达
1: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: ดิกเคิร์กไลกาไปลาเริ่มหาย
2: ดิกเคิร์กไลกาไปลาเริ่มหาย
3: ปีแล้วเขาตั้งไหนสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮ้าอาปมสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้ปีแล้วเขาตั้งไหนถ่อมเสียงหับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังปันอาปุ่มโหได้เขาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเขาตระกวางผู้ใดดัดเปี๊ยโจ้ควางหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งดังปันเป็นปู่จ่าผู้เมกันจำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮาดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางพันเอกกลางขึ้นต่วงเฮอร์ปุ้นตีปากโค้งโกนได้หันเลี้ยงกูจำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งบันวะเมื่อกะไปกลางบันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮอร์โกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจำเฮอร์เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยตั้งบันวะเกาจังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตากะไว้เกาไอ้ปุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำห้าเบิ้ลกะกำเดิงเบิ้ลป้าจับตัวพ้องว่าก้นเหลือดินเบิ้งเห็นโหยิ้มตุ้ยเบิ้ลมาเดินเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุ้ยเมืองบ้าเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบื้องคงกลางได้เหตุการผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิดไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมดังวันดังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮือตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดหูปั่นตาไล่ลำตาก็ออกบ้าเผอก็จังการเยี่ยมดังวันนะ

在三合团阿本南包当南红便详细接盘，然后得来广播内都立别做欢迎。เมื่อวันตั้งตั้งนั้นน้ำเบาตั้งดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ้นมาหลายทู่หลายตายอ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เมโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟปนสอดเถินสอดด้วยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่เฮียงมันร้าจู่ลุ่มซ้ำปอกมาเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดำเบามาขำหัดไซตายกะปู่อุ้มเบโดดำเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อุ้มเขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มเมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเฮ่อดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจมจมเซื้อเซื้อหับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตี้ยกำนัน

ซ้ำได้คือ58ฟันปูอู้เบอู้ดำโค้งซ้ำได้เม่นตัวดึงเขาดำโค้งก็ตัวไล่ลึมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเม่นแม่น่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ตีเห็มดำโค้งนั่นถึงมา567ฟันปูอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำโค้งแต่กูดำโค้งกู้ตัวตุ้งหักกันหยาแต่กูดำเบากะหันโซ่ขนเบ็ดนั้นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามแต่กูดีมันดำโค้งหลังได้เป็นที่สังกำนันปูอู้เบอู้ดำโค้งจังบะเอ้กูเอ้ยอ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้ยวันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนเดิงมันไปป่าลินป้าตกน้ำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนเดิงตัวโบตุ้มเจนกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเหตุปีเหตุต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กูเขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากาส่งเขาลำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่วงดีสีเขาเอาปะแต่กูลำเบาซ้ำบาเดียวดกในกาสู้ไปม้าห้างขาเห็ดแต่กูกันอ่ะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนเดิงไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งน้ำจากในสู้เห็ดจะว่ากูเขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดุกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อืมเป็นปีเป็นร่องกันนะป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

สกามชาเนคุณสิงยาชนีสกอลายก็นาเจลูไอนึ่งโตจะโคลังมีว่ามงมงมิกินไม่การรงไรมาดุมมะเรคุมพารงไรดำมาดุมไปทะมงแต่มงาชสิงเทียมงมิกินพงมจอมมสอมดำมาดุมไปก็ซาลอมนาโคครักมาสะตอนใจมัวตัวว่ามงโลมานียามงเทียมงการวังรับดอมาเจนเจยอชตามุทับนีก็นับปะละไงลังดำมาดุมไปก็ซาลอมไอเรมาไอ ชาวจงสิทธกดาบคุณสิงยาชนีสบายสกากวดจนไอตึงตึงกอริยามงมุทัมปาดีพงตึงคงมูมตุมงอามุสลังหนึ่งบ่จินจันเอินตึงตึงกอริยามงจวยมงแตนสังลดมจันองตังไอสิงห์ชิมสมเนียงว่าพระไงนทอยดัวนาหนึ่งดอนเอคงกุริยาชนีพิงอันนันดาวหุยชังจุนโกนามีว่ามงจึงชามีรอดเพียนเสียสกามชาลุบ่าววังโกซาดุนนาเสียสกามชานิพังเดคงกามิดซามุดนอูไอ อเมริกามงแตนมงกอบดับนี้คุณกุยาชนีคัสมัดไออเมริกามงแตนเพียนมาจะพันทำจริงไงก็อยู่ยังสุดาสิงห์ท่าอเมริกามงนี้ยีลังมงแพไปสากับไอก็นารวายยังเพียนมามลีซีมัดคงใจสิงห์นี้หนึ่งมากับครมัสไซยีลัง

วิเคราะห์โชติวิกาติวิกาติกาหึโชติโจยะสิทธิผิดสุจีนี่เลยติชโอพอก็หาบานิชิฮินิทาจงยาอีจือโชยะผู้วิกาติวิหุยขัวโตกูและยุมาลาวิกูดักพอแพ้ขอโนโชปาหิลาวิที่มิงกิลีลีโชเปกิลาลาติตูวิมหาลาไล่จือ

ปตพอมิเกเลวิขอเชกิวิกาติกากาจักปามาจาลาโอคอมิงกิโชมิจิมิจาอิจิโชยาเชบิมิงกอกิปากาจงมาฮาลาโอคอมิงกิมาคาสุวิโชเจเกกิลาลาติตุวิกาจงมาฮาลาโกจาติมาวิเกกิลาลาติตุปาขออิจิโชยาติฮากาขอติชิกาคิกาเปตโตพอวิวิขอเชคลิวิโอโลอาเกโกมามุมิยาชิมาวิอุวิสิทวาวิมาลาทาอชิมิซึมิยาโฮเกกาวสิจาวิอาชิสาโทกาโกจาติมาวิโอโฮซิตาวชิบาโตวิโคอิจิโชยาคูวิกาติดาซิวิเลฮึโจติโจจาวิโย

0: ห้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ห้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียวพี่น้องขอตั้งหนายสุริหุษาโซล่าขิงต้านใครเข้ามาบอกในเขาตีต้านแขตั้งหนายดันที่หลักมียินนันเซนตั้งเซนจักเมาชิมไว้ทัดเตียนตั้งดงชิมไว้ได้ป้วนเตอจิตปากบนเชนฟ้ายินนันเซนฝ่ายการฝ่าทัดเตียนชิมไว้ทัดเตียนได้ข้างเมย์มาดงดังยินนันเซนน้ำเข็มเลี้ยวกันหยิมเมาได้อยู่เหนือป้วนตีป่าได้โจเอครั้งส่งตือเต่าของเจ้าจำหลังว่างที่ปู่เจ้าถกเหตุใดมาติสั่งว่างการผ่านสั่งเฮ่ออาเมียกวนเหมิงมีหน้าการเหตุดันดำเติมมาปีได้เดินดังต่อถังเดินหกได้ตั้งเติงฝ่ายการจักจำในโศกันมาดำเติมมาเลิกดีปากได้18ป้ายเจ็ดยังไม่จบถามเขาสาตังเมื่อจะได้เขาสั่งวันได้ยินนันเซนติสั่งได้จักเหมิงชิมไว้ทัดเตียนปนเตอเจ็ดปากเหมินเชนวะจังชิมไว้ได้ท่าเตียนเคิดถึง7ปาก19หมื่นเชียนวะอยู่แล้วเอิ่งตีป้าปลายสารได้เป็นหนำป้าดังอยู่แล้วตั้งเติงได้เป็นเนื้อเซนอ้อนโหดันดอกเบอร์สองเหงปลายเสาสี่ปีเดินเปลี่ยนวะเย็นนานเซนตั้งเซนอยู่ตีลงเล่นเฉียนได้ตีสร้างได้จากชิมไว้ท่าเตียนต่อทางสามสั่งได้ตั้งเซนปูมีว่างการฟาท่าเตียนได้84ว่างฟาได้ท่าเตียนโฮมกันชิมไว้ทัดเตียนปีได้เดินดังต่อถังเดินหกได้ยินนานเซนฝ่ายการฟาทัดเตียนจำได้โศกันดำชีปีกับโฮมซ้ำแล้วดีปากได้89ปลายเก่าดำชีเดินดังต่อถังเดินสามได้แล้วดีปากได้17ปลายเปียกผู้หมายข่าวเขาสั่งวันได้หมายข่าวหู้ถึงยินนานเซนเจียนต้าเซินวูจีสุคนมินเยี่ยวเฉียนกงซือทางไกวขึงป้องอวกดำเข็มเลี้ยวกันหยิมเมียวใดรูเดอป้วนตีป่าเจ้าเออขางส่งตื้อเวงชู่จินรูเดอเขาตากันห้าปีดำ14ด่างใดข้างมีฝ่ายการผ่านสั่งจำได้เป็นน้องเป็นผู้เหตุออกดวงอับสักละหนงหนังเมื่อสองเหงปลายเสาห้าปีใดเย็นชีว่างการผ่านสั่งใดโอเคถังสี่ปาก54เหินตั้งหนงเหตุออกเครื่องขวางมาจี้โสป้วนเตอเห็นเก้าปากหกสิบกุ๊กตีจันเต่าของเจ้าจำหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุใดเอาว่างตีเจอเหมือนตั้งเป็นสู้เฉาเป็นว่างการผ่านสั่งใดมีกายเป็นว่างการผ่านสั่งเลี้ยวเหมือนใดขับฮวงอาเมียกวนเหมิงเจอมีด้าการเหตุเจออยู่ตีเหินใดม้าปองกันเลิกฝ่ายการผ่านสั่งใดต่อทั้งเมื่อสองเหงไปสู้หกปีเดินห้าใดตั้งเจ้ามีเด็กช่างเด็กจันเอิ่งความเดียนสาวสองดังตีสร้างได้ว่างการผ่านสร้างเบี้ยวเหมิงได้41ดังหับห้องได้อาเมียกวนเหมิงเดินตึงดอกตึงได้บ่นเห็นเก้าปากแปดโกม้าปองกันเดินว่างการผ่านสร้างได้เดินได้กวนการเจอม้าปองกันเดินว่างการผ่านสร้างได้ปูพิงกันม้าดีโกเอาโจกาเฮียงเคิดถึงสองเห็นเก้าปาก97ยันเขาสามปีได้มาปกดมเดินตังคักปาเตอร์ตีทงเตียนจันเดินด้านพิงเฉียนตีดูจางโซได้จอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุได้วันป้าอาเมียกวนหนาป้องการซ่อมสามเครื่องซ่อมเบี้ยวถกซ่อมเบี้ยวกัดซาตังโดได้กำจ่อยหักอาเมียกวนหนาโซได้โซกันนำเตมะอยู่เนื้อดงไม่เนื้อหายได้มาซ่อมต้นหมากซ่อมร่าจกร่าสาเจอได้เต้าโถหักอกจ่าปานเมืองเนื้อมันสอนได้ข้างมีมะต่อทางสามสั่งได้ตั้งจันปูซ่อมได้ต้นหมากดันใบเฉียดปากปลายมูวันป้าได้อาเมียกวนหนาเชื้อบ่นปลายโกมีหน้ากันเหตุตั้งหลงเฝ้ากายเฮียงกะปนเตอร์สองเหงสีปากบ่นปลายยันเฮ้ออาเมียกวนหนาตั้งเนื้อมันสอนได้มากมีดีเป็นมะเดอร์ว่างกันกู้จ่าทงจีจู้ได้เมื่อเดินหกได้เสาเฉียดฝันหอบใบแย่ดีเดินดังต่อถึงเดินหกได้ตั้งตั้งมีว่างการผ่านสั่งเมียวเจอดองได้ตั้งดองโซได้โซกันมาปนเตอสามบนเก้าเหงสี่ปาก79กุ๊กติ

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งใหม่หุ่มตึกจานฝึกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชีจินเพียงจงสู้จีอยู่ด้วยหุ่ยจงจางนุ่งชวนกงเจ้าหุ่ยอยู่ได้ต้านขามอีกซ้ำชีอวกเขาเผามาซ่อมให้ละได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ่อมให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้ซ้ำละเหตุหือมาซ่อมให้ละแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมละขอบจ้าเจ้าดันทั้งตีเข้าก้นละมากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นละเข้าฝ่ายการให้ละเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ด่าได้เป็นได้ด้าการเลี้ยวตั้งหลายเข้าเหตุได้เฮาด้ามั่นสอนเป็นได้ป้องตีมักดีเปียวซะ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิกไหลกาไปลาเด้อหาย
3: ดิกเคิกไหลกาไปลาเด้อหาย
4: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องควงหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตระกวางผู้ใดดัดเปี๊ยโจ้ควงหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่องเลี้ยงเฮาดังดินคงกนนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกะไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่องเฮาปุ้นตีปากคงกนได้หันเลี้ยงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮากนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้ปุ่นเตี้ยเบิ้งกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้งสังตับอายเขาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเมื่อกากำเดิงเมื่อป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตัวเมื่อบาดันเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตัวเมื่อบาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากลับไปกลางวันเฮามันกาต่องเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งคงกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ่อมกาไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมดังบันดังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเบียบรัดรัดส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดหูปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็สังการเยี่ยมตังวันนะ

มงแต่จะพันถามมกวนดับนี้คนสิยาถาสบายจะพันก็อยู่ยังสดาละไงก่อนนาสดากรุลมันถามงแต่ครั้งหนึ่งมังอาลถาเดียนาจากมูพกาดับนี้ตำลาลู่ไอเมียกุมพรจะพันปงก็เย็นกดีมันมสมคิงจุโคมลีจาสิงห์ชิจุโคริจุโคดุนนามันิงปงไอเดียนาจะพันถาธรรมจานาชื่อมาจากกระทอกสิงห์โลจัดลู่สดาละไงก่อนนาสดามสมรมันถานาจะพันเทียสตันดัดยังธรรมจานามสมกระทอกละข้องโลจัดลู่งาไอสุดาสิงห์คุณสิงห์ยาสินีมงแตนสกัดมุกอนดับดินกินเข้มวยมุกอนดับนี้ก่อนนากันโจมันันกันราจินยามเข้มวยกุมโชยันกดีมีริมจัดอัลวันไพรชยุตันนากวางตงฝูเจียนจางซีหูนันเลี่ยวนิงจีเลียนเรมงดอกรูนาขะโมรูดาวพังปังไลลโรดาวพังเรจินย

0: ายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการลงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานเมื่อเดียวพี่ยามเอากันได้ผีเสียงฟังเขาการลงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายเขาในเก่าสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีเครื่องจักรเฟสของสมัยจังเซนลงเจ็ดหอยเหมือนเสียงว่าโคมเปิงอยู่บ้านเมืองไปหุ่นไตปิ้นถี่หนึ่งการเฮ็ดสั่งมาเคของสมัยตียินนานอีกเทียมไรมาเป้าขาดยาคิมหยิบยาวฟางแพร่ไขวัดไขไอตียินนานเปียงเอาได้เนื้อลกพร้อมสู้ชิวจินเอาหนาเติงนำดินพัดเกตบ่อป้อหอยปุ่นใดปุ่นหนึ่งยาหนอกนำสั่งการม้วนเงินก้างเวจักหอยปุ่นใดเจ็ดสิบปุ่นขืนเนอแต่ข้องเจ้าเอาของมีเป่าวางไว้สั่งเตียงปิ้นตีเฮ็ดเวเฮ็ดสั่งทงเตียนเสียนตีลามพินเสียนเอาการสั่งเตียงตั้งโซปาการเฮ็ดสั่งให้หน้าอันมีตีตังบัดเมืองละเปียงสูงและการห่างเตียงไปทันไตเครื่องปีไปอ้อนห้องชินเฮเฮ็ดสั่งการเวกจักโคมเปิ้งเขินเนอตั้งพัดเกตตาย้อนเทียมไรมาหอยปุ่นใดสิบแปดปุ่นปลายเจ็ดมีพัดเกตห้าสิบเจ็ดตีหมูจู้สื่อเนื้อโลกสามหมูเสียขาดมาเข่าพัมปะยะจินโปหอยในปีนี้ไม่เดี๋ยวไปฟังเขาในเขาสามัยแคมถีเมื่อโดนเครื่องจัก

0: ฟสของซุ้มอย่างไหมตีนานลงเจ็ดหอยเหมือนเสียงว่าพอถึงเจ็ดหอยสิบเจ็ดเหมือนเสียงว่าคมเปิงอยู่บ้านเมืองไปหุ่นไตเป็นที่หนึ่งอยู่ต่างประเทศก็ไปอ้อนเปิลเกปี2024โดดันเปดเตียนสารเฟสของซุ้มไหมตั้งเส้นอยู่ตียงเงินเสียนเปียงเถินได้ใจหยงมาการเฟสของซุ้มอย่างไหมตีนานก็ได้ปุ่งนั่งมาหิบไฟเมื่อโดนตั้งเส้นประได้สั่งเตียงจองการอย่างไหมเปียสิบสี่จองยานสางผัดอีทการเฟสของมีอย่างไหมปีนี้ครึ่งปีไปอ่อนการเฮสั่งมาเคของซุ้มไหมตีนานยามในละปีไกเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเปียสิบเก้าปุ่นไปเก่านำสั่งมาเคลี่ลี่ซื่อยามในละปีไกเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเปียสิบเจ็ดปุ่นไปสามผู้เดียงเขาซานเมื่อโดนได้คู่นำเข้มหยีเมียวฟางแพ้ไข่ว่าไข่ไอ้อันเจนตาเซิงอูโคจีคนมินเยี่ยวเสียงกงซือตามโต๊ะคำออกมานี่เมื่อโดนห้องการสื่อพิงโยพินเจียนตูกวนลิจูในประเทศอเมริกาพัมซูเวลาเมื่อเกรดตามกันนาตีหาปีปอกที่14เชี่ยวเจียนเสือเอาแห้งตนอยู่การในสั่งเวกซักเอาหน้าตึงนำดินพัดเกตบอป้อหอยปูนได้ปูนหนึ่งตั้งเสือมาสั่งเตียงห้องชินเฮการเวกซักคุมเปิ้งขืนเนอร์หอยปูนได้หาสิบปูนยานออกนำสั่งการมดเงินการในสั่งเวกซักคุมเปิ้งขืนเนอร์ลงหอยปูนได้70ปูนปี2ปั่นปลายสหัสตัวห้องชินเฮการเวกซักตั้งเสือคมเปิ้งขืนเนินมีสีหอย54ตีพอกดถึงนำสั่งการมดเงินการเวกจักปั้นเก่าหอย60กว่าเยี่ยนปลายแต่ของเจ้าเอาของมีประวังไว้สั่งเตียงปิ้นตีเฮดเวเฮกสังพอถึงปี2000ปลาย26ตัวเดือน6ตั้งเจ้าไปได้อยู่เสียงสันไปขอบเรียน22ตีสั่งเตียงตีเฮดเวเฮกสังออกมา40ตีหน้าหือกุนเฮดเวเฮกสังไปบาดตรงเหมือนกุนปลายมีการเฮ็ดเดินได้ตาสะดอยฮอดถึง2ปั้นเก่าหอย97เยนเข่าทรงสามปีมาทงเตียนสันนำพินเสียนตีหนูจางเสาแข็งแข็งแข็งการสั่งเตียงจู้จู้ไปถันไตเอาการสั่งเตียงตั้งมาออนโฮโจป้าเหตุการณ์ปลูกสางยาโฮมาโฮตอกฟงเฮจงอยู่เหือไปบั่นตรงมังเกินเมื่อโดนตั้งสันปลูกก้อนหลังไม่สีปั้นหมู่ป้ายนำหือจมน้ำมีการเหตุอีป้อซีบหมุนกุ้นปอกฝากเงินเดินสองปันสีหอยเหมือนแย่ป้ายโกจาท่องจิ๋ววันเสาร์เจ็ดคำปุ้งเพกังก็ว่าเจียงดันหนึ่งถึงดันหกห้องชินเฮเหตุการณ์เวียกจักคมเปิ้งขืนเนอร์ตั้งพัดเกตการม่อนตาย้อนสามหมื่นเก่าบ้านสีหอยเจ็ดสิบเก่ากว่ายันไปทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดชิบแปดปุ่นปลายเจ็ดเจ็ดเต็มดันหนึ่งถึงดันสามทำไมมาหอยปุ่นใดสามปุ่นปลายสองเดินเจหล่อเศร้าเจ็บคำใช่เจ็บปู่ยินจีกว้านนี่ปู่เอาเงินทรงยางการคัดตัวไปใบขำนับจึงผัวดาวกุญแจขอบโขปันตกมามากำบุญกวางตงฟู่เจียนเจียงซีขู่นานเลียวนินจีลินฟงเป็นเซียนฮกตีเพนั่งขันการฝืนตัวลุ่มปีจักขวาขำนับการฟังนำทุ่มนำน้องจึงผัวดาวกุญแจขอบโขผู้เดียงเขาซานวันเศร้าเจ็บคำได้คู่ปัมปยากาคายของโขสื่อของโขนโลกของมาพระเดชสงโกปังถนเก่าประเดมีพระเดช57ตีหมูจุสุนโลก3หมูเชียดขานมาขอบพัมปัมปยากาคายของโขพระเดชมัวตว่าโรมานียาคายฟ้าจีขวาสู้ในสนามโลกก็เป็นปอโคตที่มาขอบพัมปัมปยากาคายของโขนับตามโกฟังปัวในพระเดชอเมริกาวันหกคำห้อมสอนกันก้นทหารพระเดชอเมริกาเจ็บสางเฮตายเสียเดนเจตทหารพระเดชอเมริกาต่างหอยการล้อมกลุ่มพระเดชยีรันมาประเดมีทหารพระเดชอเมริกาสี่คนตายเสียได้เจ็บสางสองหอยปลายเจ็ดคนอยู่ในการเซิร์ฟต่อพระเดชยีรันหันการก้นทหารพระเดชอเมริกาตายเสียหอดถึงหกหอย42คนในหันการก้นทหารพระเดชอเมริกาได้เจ็บสางหอดถึงหกหอย42คนในหันมี18คนตายเสียอันสกังเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำผีเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิ๋งพิง
0: สีจิ๋งพิงจงสูจีปี2084โตเดินเก่ารอซาเปียดคำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องผ่าซาในจงยางหันปากก้ามนันจีออกการกึดป้องผ่าซาเนี่ยเป็นการกึดป้องมีความราชการความกล่องป้องนั้นที่ได้คัดแข้งลูกในและจัดการกำตือเสียนตาผ่าซาต้องขอการผ่าซาที่ได้แบ่งเจียงเบาสังปิ้นขอการผ่าซาเบาสังปะปิ้นขอการผ่าซายาถาเอาปัจจัยขอการผ่าซานั้นต้องปิ้นขอการผ่าซามาเต็ดเสียงก่อปัจถาเอาขอการผ่าซาและบัดต้องปิ้นขอการผ่าซานั้นมาเต็ดเสียงที่ได้นับตามปิ้นขอการเบาสังก็นับตามขอการหันมาเต็ดเสียงจีเจียนพิงยานราชการจิตแจ้งก้องป้องจิตแจ้งอายะห่างเตียงผ่ามานนั้น

0: 心比较温暖，合十半比怎合怕啥地
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำคับปองนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับเขาบ่าวเศร้าคับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังปิ้นแหน่คงนาวอนเดี๋ยวจอยนาวอนครับ
2: เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ย

และก็เลื่อนมาหนังและพักกิ่งเลื่อนน้องนี่สอยกาไปตัวดี

เจ้งว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อย

าบุญกาบหลายแป้งจ้อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอสาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวนอและบุญกาบข่อยและอีก

อยน้อน้องแล้วก็ยขับมาดอมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ยอมาดอมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมย์และจะขับสุงเวนโป

อีเลพอนาอีจอยอีเลเหมือนใดเหมือนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเอ้ยสิได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮ้ยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจ้อนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮ้ยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ

ซอยกาไปเลยใจคนไม่งามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักปุ๊บเปิ้นและหลานน้องเอ้ยไม่เหินอ่อนเล่า

มีแลขึ้นไปอยู่เมืองลงกว่างได้อยู่บ้านหุ่มน้องบ้านใหญ่ย่างเป้งตามใจน้องคำฝันก็เลี้ยวปีตามใจดอกเกยเดี๋ยวเอ้ยแกว่าโฮเมืองโลกก็ปีน้ำก้อยไหลน้ำลุงปีนวังก็อายปีคุ้งน้อยมอนหักเบาจู้สอยกาใบแม่เลินอ่อนตามัน

0: ปินหางคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮินอ่อนยางเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหางนี่อายพี่คุ้งน้อยดีทามอบโคจูสู้บู้อายการเฮินก็จางและฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้เจ้าหอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหักขออย่าลืมกำจ้าเพราะจะขับกุนเมาดอปีเอ้ย
1: สุยสุย
0: เดี๋ยวเอ้ยกันว่าเสียงนี่ลืมกำจ้าขออย่าลืมปีไอลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วขออย่าลืมเฮิร์นสอยกาปีตอดีปอยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเว้ยกะว่าเสียงดีไป

เราเกว่าตายปินเขาแม่น้อยบาดีหาบเมื่อเย่กว่าตายปินพ่อไตลงน้องมันเบาดิบขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขังบาดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยนางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกา

ตำและเจเฮเลเปขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตำและเจไอโปหังนี่ใครขึ้นและใครมาเงินไอและแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เงินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อเมโตอีลีหนังและลำเต้นเมโตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากีเมตุอีลิตหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชิดกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปื่อนมาแอวแลกเอเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

ปอโตได้สินเล็บโตปอมอนิกอดทอเดี๋ยวหากเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแล่น้องเจงมาแสงดีไปเมืองไกนี่น้องก็เบารับแล่สอยห้ำหักเบาลืมเดี๋ยวหากเอ้ยกันดีลืมแห้งง่ายปีคุ้งหน่อย

จงว่าก้อยชื่ออ้ายก็ค้อมหักก้อยจำและสอยอยากเอ้ยปอนนอนตามันตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยและตัวนี้น้องนี่เว้นขอบขามจังเทงปีคงเอ้ยนี่เว้นขอบโพและปิ่นเองเสียงก็ดีป้าและตังสอยเว้นขอบห้องไม่โกก็ลาแป้งจอยก็ดีไต่ต้อยไป

ปีคุ้งเอ้ยปีคุ้งเอ้ยนี่นางลูกปีหายและกินจินนี่ไปคอยและอีจอยดิคำหาปีเอ้ยลูกปีหายและกินปู

เดี๋ยวน้อแลน้องจึงว่าเสว่าน้องได้อายปีคุ้งน้อยนี่อันนาแซดอยู่ห้องตาลังก็น้องขึ้นบ่าวคุ้มขี้หือและหัวใจอายแตกฟุ้งปีคุ้งเอ้ยปีเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแลน้องก็บ่าวคุ้มขี้หือนี่หัวใจอายแตกเหมือนนางนก

0: ปอและเฮินอ่อนผิวแดงตอนนี้เอ้ยซุยซุย
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรป้องนึกเพียวกรรมครับกอดทึ่งตีหนียินดีครับต่างไรหับฟัง

วิขอชอจะวีกาตีวีกาตีกาฮึโจติโจยาสิทธิผิดสุจีนี่เลยติชโอขอก็หาบานิชิฮินิทาจงยาอีจือโชยาคู่วีกาตีวีฮึขัวโตกุและยุมาลาบีกูดักโฮแพ้ขอโนชอบ้าฮึลาบีที่มิงกิลีลีโชเปเกลาลาติตูวีมหาลาหลายเจอโชยาเปิดโต้พ่อมิงเกลและวิขอเช็กวีกาติกากาจักรีป่ามาจาลาโอ้ข้อมิงเกลโชมิจิมิงจาอีจิโชยาเช็กวีมิงเกลกีป่ากาจงมาฮาลาโอ้ข้อมิงเกลมาคาสุวิโชเจเปเกลาลาติตูวีกาจงมาฮาลาก็จะที่มาบีเปเกลาลาติตูเปล่าขออีจิโชยาเดฮากาขอติชิกาคิกาเปิดโต้พ่อวิวิขอเชคลิวิโอโลอาเกโอมามุมิยาชิมาวิอุวิสิชวาวิมาลาทาอชิมิซึมิยาโอฮอกิกาวชิจาวิอาชิชาโทกาก็จาติมาวิโอฮอซึดาวชิบาโตวิขออิจิโชยาคูวิกาติดาซึวิแลฮึโจติโจจาวิโย

จะอยากลากูกาจะลาดูชิติมาเลยงากาลิจะฮีกาคิเมวีลิโคอยู่ลิโคชิติจุเลทาโชจิบุปามุยกาเกอวิอยู่